0: No es un espacio de juego, es una jungla sin ley, es un estado fallido.
1: Sánchez 表示，西班牙政府正在推动立法，拟将社交媒体使用者的最低年龄设定为16岁，同时发展以欧洲数字身份钱包进行年龄验证的系统。人们在享受科技带来便利的同时，也正在面临新的风险和挑战。桑切斯呼吁国际社会共同建立更完善的数字监管制度，特别是保护未成年人在人工智能高速发展时代的权益。凤凰卫视陈莹，西班牙马德里报道。
2: 泰国内阁本周原则批准了新版促进和发展残疾人生活质量法草案，将会扩大残疾人的法律定义，并进一步强化反歧视、无障碍服务以及受害者救济机制。
3: 总理府副发言人表示，此次修法旨在推动现行法律进一步现代化，使残疾人权益保障更贴近现实生活需要。其中一项重要变化是将自闭人士纳入残疾人的法律定义，并进一步明确因残疾而实施歧视的界定，涵盖直接和间接歧视。
4: รวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะ
3: 草案同时规划设立5个委员会，分别负责国家政策、反歧视、基金管理和监督，以及无障碍环境等事务。新法还将进一步扩大残疾人在日常生活中的无障碍权利，涉及建筑和公共场所、公共交通、信息通信和科技等领域，包括手语、字幕以及通过通信系统提供的手语翻译服务。
4: ทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะ
5: 根据官方统计，泰国目前登记在册的残疾人有约231万人，其中劳动年龄段有约80万人，但实际就业的仅约20万人。凤凰卫视刘媛王涛，泰国曼谷报道。
2: 对于欧盟方面周二发表年度涉香港特区、澳门特区报告，中国驻欧盟使团发言人批评欧方粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满，坚决反对，并已向欧方提出严正交涉。中国驻欧盟使团发言人表示，中方注意到了两个报告，欧方年复一年发表的所谓报告罔顾事实，充满了意识形态偏见，肆意对香港特区、澳门特区事务指手画脚，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满，坚决反对，并已向欧方提出了严正交涉。香港和澳门事务纯属中国内政，不容任何的外部势力干预。中方敦促欧方尊重基本事实，端正心态，客观公正看待香港、澳门经济社会发展和一国两制取得的巨大成就，恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式插手港澳事务，停止以所谓的民主自由为借口干涉中国内政，以实际行动维护中欧关系大局。稍后还有更多消息，一会儿见。